เอวกาสังหัวนางตะกิดปราติอักษุกิรลังปาสิรโอกิรปินักวัตุนิงคาร์ปาสิรังละบูรสขานานิงมาลRima dia kita wangun kauripan Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan Ayu kamedu Aprikos dening prajemah Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu Dopangan minum canda tuh kegeringan Lan masuduk maring padutan

เทวกาสังหัวนางตะกิตเตอพระที่อักษุกิรลังปาสิรโอกิรปินาควัตุนิงคาร์ปาสิรังละบูรสหานานิงมาลRima dia kita wangun kauripan Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan Ayu kamedu Aprikos dening perajam